0: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
1: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
2: ใครๆก็อยากสวยเน
3: า
2: ะ
3: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
0: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
4: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
5: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
0: Thailand's beauty boom insight Thursday on CNA
6: Right in a chaotic moment
7: midnight later tonight here in Thailand it's too little too late
8: and I ask whether there's a political element to it nobody can exactly tell you why
9: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
10: Each one doing what each one wants.
11: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
12: We're pushing for answers every night on Asia Tonight.
13: Here's why you need to watch the next Singapore Hour. Singapore's bold new wildlife park, where the animals, even tigers, are free to roam.
14: A rainforest should not be just experienced from a distance.
13: Savor an authentic cultural experience in this historic enclave.
15: It's been soaking in this sugar syrup for hours.

0: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
1: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
0: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
2: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
3: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
4: ใครๆก็อยากสวยเนาะ
5: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
2: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
6: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
7: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจะ

0: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
1: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
2: ใครๆก็อยากสวยเน
3: า
2: ะ
3: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
0: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
4: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
5: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
0: Thailand's beauty boom insight Thursday on CNA
6: The weather brought to you by Trafalgar

0: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
1: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
0: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
1: Occupation.
2: Take territory from surrounding states as part of expansionism.
1: Intervention.
3: One of the most extraordinary foreign military operations in Latin America.
1: Annexation.
4: That should be controlled by the United States.
1: From overtures to overreach, the contest for influence is reshaping the world. It's Wednesday on CNA.
5: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
6: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
7: ใครๆก็อยากสวยเน
8: า
7: ะ
8: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
5: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
9: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
10: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
5: Thailand's beauty boom. Insight Thursday on CNA.

0: Hi, Yakult, I saw.
1: In Japan, Yakult ladies don't just deliver drinks. I'm joining them for a day.
2: There's Orange Ben here. How come I don't have it?
3: 認知症サポーターとしての研修を受けたから。
1: They spot signs of dementia, and if someone goes missing, they raise an alert. Could a drink delivery help save a life? Talking Point, tonight on CNA.
4: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
5: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
4: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
6: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
7: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
8: ใครๆก็อยากสวยเน
9: า
8: ะ
9: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
6: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
10: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
11: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
6: Thailand's beauty boom. Insight Thursday on CNA.

0: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
1: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
2: ใครๆก็อยากสวยเน
3: า
2: ะ
3: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
0: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
4: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
5: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
0: Thailand's beauty boom insight Thursday on CNA
6: Right in a chaotic moment
7: midnight later tonight here in Thailand it's too little too late
8: and I ask whether there's a political element to it nobody can exactly tell you why
9: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
10: Each one doing what each one wants.
11: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
12: We're pushing for answers every night on Asia Tonight.
13: Here's why you need to watch the next Singapore Hour. Singapore's bold new wildlife park, where the animals, even tigers, are free to roam.
14: A rainforest

0: history, now helping to write the future of our world.
1: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
0: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
2: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
3: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
4: ใครๆก็อยากสวยเนาะ
5: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
2: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
6: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามันทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
7: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
2: Thailand's beauty boom. Insight Thursday on CNA.

0: the land of the long white clouds. From Hobbiton to sight you've only dreamed of. Tour New Zealand differently.
1: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
2: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
3: ใครๆก็อยากสวยเนาะ
4: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
1: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
5: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
6: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
1: Thailand's beauty boom. Insight Thursday on CNA.

0: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
1: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
2: ใครๆก็อยากสวยเน
3: า
2: ะ
3: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
0: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
4: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
5: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
0: Thailand's beauty boom insight Thursday on CNA
6: East Asia a region steeped in history now helping to write the future of our world
7: from the corridors of powerTo the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
6: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
8: Saturday on Japan Hour, cycle around Japan rolls into Hokkaido, where heaven meets the horizon.Discover a picture-perfect paradise through the eyes of a photographer who's captured its beauty for 55 years. From breathtaking landscapes to wildlife that roams wild and free, nature's masterpiece awaits. Japan Hour, Saturday on CNA.
9: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future.Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. And IHI,

0: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
1: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
2: ใครๆก็อยากสวยเน
3: า
2: ะ
3: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
0: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
4: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
5: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
0: Thailand's Beauty Boom Insight Thursday on CNA

0: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
1: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
2: ใครๆก็อยากสวยเน
3: า
2: ะ
3: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
0: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
4: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
5: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
0: Thailand's beauty boom insight Thursday on CNA
6: East Asia a region steeped in history now helping to write the future of our world
7: from the corridors of powerTo the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
6: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
8: Here's why you need to watch the next Singapore Hour.Singapore's bold new wildlife park, where the animals, even tigers, are free to roam.
9: A rainforest should not be just experienced from a distance.
8: Savor an authentic cultural experience in this historic enclave.
10: And it's been soaking in this sugar syrup for hours.
11: Really sweet, but it's lovely.
8: All this and more on Singapore Hour, Friday on CNA.

0: Overtures to overreach. The contest for influence is reshaping the world. It's Wednesday on CNA.
1: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
2: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
3: ใครๆก็อยากสวยเน
4: า
3: ะ
4: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
1: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
5: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
6: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
1: Thailand's beauty boom insight Thursday on CNA
7: 每个人都讲我的鸡饭是最好吃的
8: My opinion is special the customer feedback is very good
9: I want to bring it down to the next generation so that this hawker trade will not die off
10: Wasted 20 years inside.
11: For hawker, people don't judge. You come and buy food, you also won't ask me whether I'm an ex-convict or not.
12: I'm very grateful. Madam Haja teach me this sambal. Then I feel like, alamak, someone trusted me. Today haven't finished frying. Around 150 kg. Lord, not okay, Haja. I came here to train, Haja. I'm not come here to work.
13: Today, we are here to judge this new hawker's skill.